ดีค่ะคุณอาค่ะจดหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะพวกหนูอยากถามคุณอาว่าเมื่อไหร่คุณอาจะกลับมาร้องเพลงและจัดรายการให้พวกหนูฟังอีกคะก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยเห็นหน้าคุณอาอีกเลยพวกหนูคิดถึงค่ะ